ไอ้ตะลูมาเลียตะเบียงกันนานมาดอกดานมุมวันริญญาณตะลันตัวละวัลตาลันซ้ำนุลงไงวันดารอกังงาม

มันเลียกตะเบียงกี่บอกเฮาหนูกูมั่งดารองันตอกไอปดอกตะการำปอกอรวงงายาไลโอ้นุมัสและตัวมันดีไว้เนียงอุติตามปี

ยารามิตวนาสิติตุตุดาสัมปลิปัดิงานิบวงรตามุดะบาลิอริมะ